ดูแลปานะดูแลสุไลสนีมยาตะมีตาညွတ်များดูละราสนีมยาตะมีตา

0: 1500
1: กิเลสมาก
0: ิเลสมาโวยกวาโรมุตัปปาวิทะโต
1: โวยกวาโ
0: รมุตัปปาวิทะโตอรหะโตสิกขเวยะ၌เป็นสิกขเวยะ၌เป็น
1: มะก้าวมุโก
0: ปิฏฐะมะมู

0: 1500
1: กิเลสามะ
0: กิเลสามะ
1: วิกวาโรมุตัปปาวิทะโต
0: ว
1: ิ
0: กวาโรม
1: ุ
0: ต
1: ั
0: ปปาว
1: ิ
0: ทะโต
1: อรหัตโตสิกขเวยานัยเป
0: ส
1: ิ
0: กขเวยานัยเป
1: มะกาวมุโก
0: มะกาวมุโก
1: ปิฏโฑมะมุ
0: ป
1: ิ
0: ฏโฑ